0: ยุกก็กองแม่มาในกระตูเบาแบบมอบเลยเป็นนอบิสโก
1: My Radio 90 FM 90 FM கேட்டறிஞ்ச கூட்டுகூடா